0: sir. And I'll catch up. You said theatre, we said KI, the incarnator. Maro Nati Sabrigo, Dinja Nia Sotaga. Maro Bianchi Chabu Hopu. And that can be. Doka can be seen lonely in a wind and river. Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga got so jibu and cook her on it. Missionary again, I lay. A deadly big hair. Not a big one. Oh, I look it. We die so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in manager. Did you gagwe PDF car? Not a big one. เดี๋ยวผมก็ยังไม่สนใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยมีเรียนปีดูเรื่องงานรูปมีก็มันมาเลยงานรูปแต่ตัวเองงานรูปเองมีอยู่งานรูปเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสนใจได้ไหมสนใจตรงไหนสนใจตรงไหนจ้ะทีนี้เรื่องอะไรกันเลยค่ะ
1: มารู้เลยเตรียมให้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ไม่จุดเอชดีเช่นทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสัตว์ตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไม่จุดรู้ว่ามันเพี้ยงผู้ไม่เชื่อหรอกเอาอย่างนี้

0: ตามองนี่ตามองนี่เลยกลายเป็นเจ้ามาข้าซาเกียบาบีมันนี่เราจะมาโง่กันคุณยายอยู่ข้าชอบตัวบีอาดีพี่น้องเมย์ที่ตามองนี่ทำไปแล้วงานรุ่งโง่นี่ผ่าชิดตามไปดูงานรุ่งมาอาจจะสิ่งเดียดที่อาจจะสิ่งใดที่ผ่าลูกตามไปดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียดตามไปงานอ้างเว้ยเมย์สุดบีดอกเจ้ามาตัดที่มวยท้าตาเลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม่ดีปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกะนี่เสกะนี่ตรงมาดิเสร็จเสร็จแล้วงาอ้างวยแม่สุพี่แล้วจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเลยเอ้ยจะ60ตัวปลาตัวเด้เอ้ยไปบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อลงบ่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็นาช่อแ

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราปุริมีชีวาเทยาลุมีตุยาพรมีปิขาตะนีอะหุนาละมีเจ้ามาจะมีเยเสมุมาอสวนกุณีบามีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุ